ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนบาทไม้ออนไลน์นะครับต้นมวงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาครับหลานาลอยค้าวังแหล่สาขา2 UNB กลาดนะครับตำซีหลบคันอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับฮ็อกสเปชช็อปมอไซมือ2ลงสะพานเทคโนกองหล่อซิงออโต้ไทยเยี่ยงกับมู่บ้านพ่อนาลีนะครับน้องกองหล่อซิงแม็กยางที่นี่เรามีเยอะนะครับเบลคาช็อปจอแอนดรอยสัญญาณกันขโมยนะครับถนนสัจกุลเขต8ลานชุมเสียงขายนมซิสเต็มพี่อ๊อฟเยี่ยงกับโลตัสฮัทเยไนนะครับบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับแล้วก็ลานาลานุ่มสายสนามบินนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านี้เราอยู่กันต่อนะครับแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงนะครับในส่วนของวันเช้าก็3ชั่วโมงทางออนไลน์ของบ้านไม้นะครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้ครับท่านฝากบอกต่อๆนะครับไปที่ Google หรือว่า Chrome พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่าย3ทางหน้าปัดวิทยุนะครับทาง 99.0 และก็ 92.25 ออนไลน์ด้วยออนไลน์นี้มี2ช่วงนะครับขอบคุณครับเกือบ200ยูสเซอร์แล้ว190มั้ยทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746669ขาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลขาช็อปภาคใหญ่080536264เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0 8 4

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

ก้องเวลายครับดอกกระเชียวบานฮันเดวาเลตี้ชั่วโมงที่สองทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับฝากให้ด้วยจ้ะน้ำหอมดิเจวุฒินะครับหอมติดทนนานแคว้นในหลอดกวน50ชีตัวกวนอร่อย50นะครับหอมชีตัวนี้เกรดพรีเมียม6ถึง8ชั่วโมงนะครับถ้าแคว้นในหลอดก็ระบากาศไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในหลอดนะครับกวนละ50สั่ง200ส่งฟรีช่องทางในการสั่งนะครับมันถึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636นะครับ0945285636ไปดูแลตัวครับน้องบ่าวมาพะลาคนที่ผมลงเฟซจัดงานวันที่11นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านบ่อว่าก็เจอกันนะครับสายโชว์เครื่องเสียงโชว์ฟรีถอดประปาสามัคคีโรงเรียนบ้านบ่อว่าอยู่แถวปากจ๋าก่อนถึงปากล่อนะครับติดถนนเลยพี่โยหน้ามอมขายของไหมครับวันนี้น้องบอยบ้านเนินปิจิตนะครับน้ำหมอมเหมือนกันคุณปัญญาอยู่แถวไหนครับบ่อว่าบ่อว่ากันอยู่ตรงนู้นเลยควรซูมานิดเดียวนะครับก็จะเป็นปากจ๋าถึงกับปากล่อไปกันต่อนะครับเกือบ200ยูเซอร์แหละขอบพระคุณนะครับทั้ง200ฐานตรงนี้นะครับ

0: แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนงสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนงยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481

ลยว่าสียาเพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลินเลย10นาฬิกากับอีก47นาทีท่านผู้ฟังกำลังฟังบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับโดยนุ่มหน้าตาดีดีเจวุฒิคนหลุบร้อกี่คนนี่อยู่กันอยู่กันกี่คนจ้าพวกเธอ200 208คนขอบคุณนะครับ208ทานแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงนะครับทางออนไลน์ก่อนในส่วนของว่าเช้าว่าจะสัก8โมงเช้านี้8โมงเช้าผมตื่นไม่ทันนะครับพอส่วนใหญ่ก็จะตื่นมาประมาณ8โมงเรื่อยๆ8โมงครึ่งนะครับตื่นมาก็ล้างหน้าล้างตากินกาแฟกินกาแฟก็เข้ามาในห้องออนไลน์ห้องสงจัดรายการเลยว่าจะสัก8โมงเช้าแล้วเพราะว่าบางคนบอกว่าพี่อุดจัดสัก8โมงได้ไหมผมไปส่งลูกที่เขาฟังในรถต่อค่าเพลงต่อบลูทูธอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ว่าอายุห้าแปดโมงเช้าแสดงผมต้องตื่นประมาณเจ็ดโมงนิดๆนะครับแล้วก็ดับนู่ดับนี่ดับนู่กับแปดโมงเช้าออกอากาศทางออนไลน์ผมว่าขอสักเก้าโมงได้ไหมเขาบอกเก้าโมงได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปฟังทีทำอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าในรถเนี่ยรู้ว่าหลายคนอยากจะฟังเพลงบางคนก็ไม่ได้ฟัง YouTube ไม่ได้ฟัง USB นะครับนี่อีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่บอกได้เลยว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านอยากจะฟังง่ายๆครับเรามีโทรศัพท์แล้วก็มีจอ Android ใช่ไหมครับเราเชื่อมต่อบลูทูธในจอแน่เลือกหลอดรุ่นไหม Android ค่าเพลงหรือจะเป็นต่อกับค่าเพลงแล้ว Apple Watch ก็ต่อได้นะครับต่อได้นาฬิกาก็ต่อได้เหมือนกันมันเชื่อมโยงได้หมดแหละนะครับคนที่ใช้ iPhone ก็ต่อได้ระบบ Android ก็ต่อได้ต่อเครื่องเล่นในรถนี่ระบบเสียงมันดังดีมากเลยนะครับนี่ผมการันตีว่าระบบเสียงเนี่ยออกอากาศเป็นแบบ Optimus Multiplexa เลยนะครับระบบเสียงดิจิตอลนี่ดังดีมากเลยต่อลำโพงอ่ะมาที่ทะมานนะครับท่านอยากจะต่อตรงไหนก็แล้วแต่และที่ท่านอยากจะฟังเอาเชื่อมต่อค่าหูฟังก็ได้นะครับหูฟังก็ได้หรือจะต่อค่าเครื่องบลูทูธนะครับได้เลยบลูทูธต่อบลูทูธก็ง่ายๆครับแต่มันจะมีว่าเวลาหลายข่าวข้อความข่าวประมาณนี้นะครับมันก็จะดับไปแล้วเพราะว่ามันจะตัดค่าระบบไปมันจะตัดระบบนะครับผมลงแล้วจะเป็น Android หรือจะเป็น iPhone นะครับสมมุติว่าเราเปิดแอปอยู่ปกตินี้เดี๋ยวข้อความข่าวเอ้ามันก็ดับไปเลยฐานเราต้องออกแล้วก็ข่าวไหมแต่ถ้าหลายไม่ข่าวข้อความไม่ข่าวไม่เป็นไรฐานฟังให้ยาวๆนะครับบางคนแบบนี้เอา iPhone iPad เอาแท็บเล็ตเอาโน้ตบุ๊กนะครับที่ต่อเน็ตได้ข้าไปต่อเน็ตต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเหมือนผมเนี่ยเวลาผมมอนิเตอร์ผมจะเชื่อมต่อแท็บเล็ตโอเนอร์แต่ไม่ใช่ว่า iPhone iPad ไม่ใช่นะเป็นโอเนอร์ผมก็ต่อข้าไปใน Google ผมก็พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยพอเจอเลยปั๊บกดข้าวไปถึงจะแตะก็ฟังได้เลยนะครับเมื่อตอนนี้200กว่าทานนี่ง่ายๆเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อมต่ออะไรอยู่แล้วนะครับมีแต่ต่อเน็ตต่อ Google อย่างเดียวแต่บางคนบอกว่ามีโทรศัพท์2เครื่องไม่เป็นไรเครื่องนึงเนี่ยออน Facebook อ่ะเฉยๆไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้ช่องแชทเพราะว่าเครื่องทํางานก็อีกเครื่องนึงแล้วก็นี่ก็เครื่องฟังเพลงแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรเอาใช้เครื่องนี้แหละเครื่องที่เราใช้อยู่ทุกๆวันแต่เดี๋ยวถ้าลายข้าวช่องแชทข้าวมันดับคอยข้าวมาเปิดไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติเสียงมันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเสียงออนไลน์เป็นมนุษย์ต่างดาวประมาณนี้ทานออกแหละข้าวไหมนะครับออกแหละข้าวไหมแล้วก็เสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณที่ทานให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับนี่เวลาชั่วโมงที่สองนี่จะหมดแล้วนะครับ

ั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะครับบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลงอยู่ที่ชั่วโมงเดี๋ยวพักสักแป๊บเดี๋ยวมาจ้าท่านไม่ต้องออกไปไหนนะออกแล้วได้ออกแล้วแต่เดี๋ยวเข้ามาแล้วนะออกๆก้าวๆไม่เป็นไรไม่ต้องซีเบียนะครับฟังสบายๆตรงนี้นะครับนี่ผมนั่งมากี่วันแล้ว4-5 วันเลยนะนะครับสั่งหน้าหมอมดีเจวุฒิได้นะจ๊ะ

วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
3: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มัน
4: ไปถึง
3: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867

2-3 วันนำเพลงต่อเนื่องนะครับพัชเชวาเลตี้ฟังเพลงออนไลน์บันไม้เรดิโอนะครับอยู่กัน224-23ขอบพระคุณนะครับจะเที่ยงแล้วนี่แต่เดี๋ยวผักเที่ยงกินข้าวกันนะครับกินข้าวกินข้าวหลังจากงานก็ฟังเพลงยาวๆ1ชั่วโมงแล้วก็ต่อกันด้วยดีเจดาด้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันทุกๆวันครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:00 น.ถึงเที่ยง 3 ชั่วโมงทางออนไลน์นะครับแล้วก็ช่วงบ่าย 3 ทางวิทยุและก็ออนไลน์นะครับ3ชั่วโมงเหมือนกันบ่าย 3 ถึง 6:00 น.นะครับนี่แจ้งให้บอกแบบนี้ว่าเพลงก็เป็นต้นฉบับกันบ้างคัฟเวอร์กันบ้างคัฟเวอร์นี่อาจจะไม่ค่อยยืดหรอกแต่ AI ก็เข้ามาเปิดสักชั่วโมงละเพลง2เพลงเผื่อให้ฐานได้ฟังเพลงกันหลากหลายแนวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเปิดคัฟเวอร์ AI กันตั้งชั่วโมงไม่ใช่นะนะครับจะพยายามเอาเพลงนี่มันดังๆอะไรประมาณนี้ที่คัฟเวอร์แล้วก็ AI ที่แต่งขึ้นมาโดยที่ว่าให้ทานเนี่ยได้ฟังแบบเพลินๆไม่ต้องคิดไล่มาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพลงมันออกมาเยอะแล้วก็อีกหลากหลายทางเลือกในการฟังทานจะฟัง YouTube Spotify หรือจะแอปต่างๆโดยที่ว่าที่ฟังฟรีนะครับแต่ของเราเนี่ยก็มีผู้ให้การสนับสนุนอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสปอตโฆษณาเนี่ยตอนนี้นะครับมีข่าวมีออกมีมามีไปผมก็เลยตัดสปอตจาก1นาทีเหลือ30วินะครับ30วิคนที่ลงสปอตโฆษณาเจ้าของธุรกิจคงเข้าใจผมนะครับว่าเบียร์นิดเดียวเบียร์ไม่เยอะที่ลงออนไลน์นะครับเบียร์นิดเดียวนะครับเบียร์นิดเดียวกับการยิงสปอตตรงนี้มันคุ้มค่ามากนะครับบางคนจะแบบเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าถ้าเป็น1ชั่วโมงเนี่ยสปอตผมมันเป็น10ตัวมันยิงกับไปปาเข้าไปเกือบ10นาทีผมก็เลยว่ามัน30นาทีพอสวยพอสวยแบบไหนพอสวยเขาพอสวยเรานะครับพอสวยท่านผู้ฟังฟังแล้วไม่เบื่อพอสวยผมเหมือนกันสปอตไม่เยอะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเพลงกันแบบเยอะๆนะครับคนที่ลงโฆษณาคนที่ฟังเขาก็ไม่จำเจว่าสปอตมันนานแต่เหลือ30วิมันก็ไม่ยาวแล้วก็มันก็ไม่สั้นพอดีบ่ดีนะครับแต่ท่านคิดว่ากับเดือนละพันที่ท่านลงกับผมเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากที่ผมยิงง่ายนะครับยิงง่ายทางออนไลน์ตรงนี้คุ้มเลยต๊อกครั้งละไม่กี่บาทครับเพราะว่าเรายิงกันทุกๆวันเป็นเดือนนู่นแหละนะครับอ้าวขอบคุณนะครับสปอตโฆษณาทางออนไลน์ขอบคุณจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกๆพื้นที่ฟังอยู่ต่างวัดไหนกันบ้างนะครับทานข้ามาออนไลน์ข้ามารายงานตัวได้ทาง Facebook อุดแก่ประกอบนะครับ

0: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับอยู่กัน200กว่ามาผมไม่ได้ค่าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองค่าไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในช่วงบ่ายนะครับบ่าย3ทาง 99.0 แล้วก็ออนไลน์นะครับอยู่กัน201คนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวถึงต่อเช้าต่อเช้าขอลา1วันในช่วงของต่อเช้าผมติดภารกิจนะครับต่อเช้าขออนุญาตลา1วันนะครับทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามรับฟังไปแล้วสวัสดีจ้า

0: วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: ถูกมั้ยไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say
1: yes น่าตัวหมดหรือแค่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
2: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เวลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกันในช่วงเวลาของ The Dark Station เช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: นคิดเห็น
1: ช่วงนี้ยังคงจะเจอกับฟ้าฝนบ้างนะคะในบางเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปไหนมาไหนก็นะพกพาร่มติดตัวไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้ๆกันอยู่ว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในที่ชุมชนที่แบบว่ามีผู้คนแออัดอย่าลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นดีแล้วค่ะเพราะว่านอกจากว่าจะป้องกันโควิดแล้วเนี่ยก็สามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยยิ่งนะคะทุกวันนี้เราจะต้องแบบว่าว่าเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 เนาะเพราะว่าเวลาเช้าๆตื่นมาหลายคนที่ไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะคะว่าโอ้มันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนว่าจะเป็นหมอกแต่ว่าตกลงมันหมอกหรือควันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราเราไม่สามารถแยกออกได้เนาะมันคือหมอกหรือควันเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 ที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันอยู่ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนละกันนะออกกำลังกายที่บ้านไปก่อนก็แล้วกันค่ะให้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 สานิดนึงละกันเพราะช่วงนี้เนี่ยหัดเดี๋ยวเราก็จะเจอกับฝุ่น PM 2.5 ไม่น้อยเลยทีเดียวรับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่มีการเผาปงเผาป่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนที่บ้านเราถ้าเกิดว่าอยากจะให้ปลอดภัยนะคะจากฝุ่น PM 2.5 หรือว่าอากาศที่ไม่สะอาดเนี่ยก็สามารถยับฟอกกันได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศของโคเวค่ะสามารถฟอกอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้สูดอากาศที่สะอาดเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างดีค่ะวันนี้จ่ายแค่99บาทเท่านั้นนะคะ99บาทก็รับไปเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศที่จะให้คุณนะคะหายใจได้คล่องปลอดมากยิ่งขึ้นค่ะ0971922955สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะ0971922955ค่ะ

จบไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยยิตราปลานินทองค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยดีเลยนะคะที่สามารถใส่ได้ทั้งต้นยางปาล์มหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะทุกชนิดเลยของเรามีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะลูกค้าที่ใช้เนี่ยใช้แล้วได้ผลกลับมาซื้อซ้ำกันทั้งนั้นเลยและก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็ออกดกนะคะมะพร้าวเอ่ยเนื้อดีมากๆทุเรียนก็ลูกใหญ่เนื้อเยอะเปลือกบางดินดีสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะมาค่ะเจอกับปุ๋ยดีมีคุณภาพแบบนี้กันได้ที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 0988 222 422นะคะ

0: ะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครัน99 เรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

0: ละอ้อยนะ
1: คุณผู้ฟังคะยุคนี้เป็นยุคของ AI ที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เรามาฟังนะคะข้อมูลดีๆจากบิลเกตกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งนะคะบิลเกตก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงใหญ่หลวง3ประการที่สังคมต้องเผชิญในยุคปัญญาประดิษฐ์ค่ะบิลเกตนะคะผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้ออกมาเตือนผ่านบล็อกส่วนตัวค่ะถึง3ความเสี่ยงสำคัญในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะโดยเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ผันผวนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะเนื่องจากว่า AI สามารถทดแทนทักษะและก็การคิดของมนุษย์ได้ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะ3ความเสี่ยงใหญ่จาก AI ที่น่ากังวลนะคะความเสี่ยงที่1ก็คือการตกงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและก็แรงงานรุ่นใหม่ในสาขาที่เสี่ยงต่อการถูกแทนนะคะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งในอนาคตนะคะอันตรายนี้อาจจะขยายกว้างไปถึงงานด้านการก่อสร้างและก็งานบริการเมื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์พัฒนาตามทัน AI ค่ะความเสี่ยงที่2ก็คือการเพิ่มศักยภาพให้แก่อาชญากรและก็ชาติศัตรูนะคะในการนํา AI ไปใช้ทําความผิดเช่นการฉ้อโกงการสร้างคลิปปลอมไปจนถึงการติดการโจมตีทางไซเบอร์ใส่ระบบสาธารณูปโภคและโรงพยาบาลค่ะซึ่งเครื่องมือของฝั่งผู้โจมตีเนี่ยกำลังพัฒนาไปเร็วกว่าฝั่งผู้ป้องกันอย่างน่ากังวลเลยทีเดียวค่ะผลกระทบต่อเด็กและก็แนวทางกู้วิกฤตนะคะในความเสี่ยงที่3นี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กโดยการใช้ AI เป็นเพื่อนคุยอาจขัดขวางพัฒนาการทางสังคมทำให้เด็กขาดทักษะการเผชิญหน้าและก็แก้ปัญหาในชีวิตจริงนอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบว่าการพึ่งพาAI มากเกินไปอาจจะส่งผลให้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ลดลงอีกด้วยละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบิลเกตยังเชื่อว่า AI สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลด้านการแพทย์และเกษตรกรรมได้หากมีการจัดการที่ดีโดยเขาเสนอให้มีการเก็บภาษีจากโรบอทแล้วก็ AI โทเค็นเพื่อนำเงินมาใช้ในการฝึกอบรมทักษะแรงงานพร้อมกับเสนอให้สงวนอาชีพบางประเภทไว้ให้มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้เช่นงานดูแลผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่อยากตกงานนะคะเน้นไปเรื่องของการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเข้าไว้นะคะอาชีพนี้ไม่น่าจะตกงานค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ลับมาเจอกันในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีๆของโคเวช่วงนี้โปรดีจ่าย99ก็สามารถที่จะนะรับสินค้ากันไปนะคะจะมีพนักงานไปติดตั้งให้เลยจะเป็นเครื่องกรองน้ำก็ดีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศเก้าอี้นวดหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าได้หมดเลยค่ะหรือคุณจะเอาทั้ง5อย่างก็ได้ค่ะจ่ายนะสมมติคุณเอา5อย่างเนี่ยคุณจ่ายแบงค์500มีทอนิกดังหากโอ้โหคุ้มค่าที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมานะคะวันนี้เนี่ยคุณจ่ายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแฝงนะคะเพราะว่าเรามีให้คุณได้จ่ายแค่ค่าสับเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะบริการฟรีนะคะทั้งทำความสะอาดเอ่ยเปลี่ยนอะไรอะไรต่างๆเนี่ยฟรีหมดเลยค่ะสินค้าของเราทุกชิ้นนะคะได้รับมาตรฐานการทดลองแล้วก็ทดสอบคุณภาพมาอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น NSF เอ่ยหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของ Water Quality นะคะแล้วก็สินค้าของเรามีฮาลาลอะไรเรียบร้อยครบหมดเลยให้คุณได้มั่นใจและก็อุ่นใจว่าคุณได้ใช้สินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลกค่ะนะกับราคาจ่ายที่คุ้มค่ามากๆสอบถามเพิ่มเติมกันมาที่0971922955ได้เลยค่ะ

ำเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับ 3BB นะคะติดตั้งอินเทอร์เน็ตวันนี้ 3BB จัดให้ค่ะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจนะคะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะติดต่อกันมาได้ค่ะที่1530

ังได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

ับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB นะคะวันนี้คุณสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB กันได้เลยค่ะซึ่งสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะกับแพ็คเกจนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรามีแพ็คเกจจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะอย่าพลาดแล้วกันนะคะสำหรับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่จะสามารถทำให้คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดติดต่อสอบถามกันมาที่1530ได้เลยค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

น้องชาวสวนยางค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะขายนะคะขี้ยางยางก้นถ้วยยางหมาดยางแห้งแล้วก็ได้ราคาสูงๆเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะให้ราคาสูงกิโลช่างก็ตรงซื่อสัตย์ค่ะจ่ายเงินทันทีไม่ติดค้างนะคะคุณจะได้รับเงินแบบเป็นสดๆเลยช่างปุ๊บนะคะคำนวณออกมาแล้วได้กี่บาทเนี่ยก็รับเงินสดๆไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะเราอยู่เคียงคู่ทุกท่านมายาวนานกว่า30ปีแล้วให้คุณได้อุ่นใจและก็สบายใจได้นะคะตรงข้ามโรงเรียนขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499หรือ098 822 422ได้เลยค่ะ

ะคะต้องยกน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่นะคะปรับแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์สมัยนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการยกแบกน้ำกันอีกแล้วละค่ะติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเววันนี้ดีกว่าที่คิดมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะความสะดวกความสบายแล้วก็สุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้านแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยละค่ะเพราะว่าคุณจ่ายนะคะในราคาหลักร้อยแต่ว่าสามารถดื่มน้ำที่สะอาดสุขภาพดีกันทั้งบ้านค่ะทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะนะเครื่องเดียวจบครบเลยทีเดียวค่ะและคุณสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำวันนี้จ่ายแค่99 บาทเท่านั้นค่ะขอย้ำว่าแค่99 บาทก็พร้อมติดตั้งให้แล้วละค่ะ0971922955สอบถามกันมาได้นะคะ0971922955

0: ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

พลงดีๆคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะสับช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับโคเวค่ะสินค้าดีที่ใครๆต่างก็แฮปปี้เมื่อได้ใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำหรือว่าจะเป็นนะคะเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าสารพัดสินค้าที่คุณสามารถใช้ได้อย่างอุ่นใจนะคะเก้าอี้นวดก็ดีมากๆค่ะนวดผ่อนคลายกันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการนะคะวันนี้จะโปรพิเศษค่ะจ่ายแค่99บาทเท่านั้นนะคะสินค้าทุกชิ้นจ่ายแค่99บาทก็พร้อมติดตั้งให้ฟรีนะแล้วก็บริการหลังการขายให้ฟรีๆอีกด้วยละค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันมานะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุจไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ส่งมอบเพลงดีๆให้คุณได้ฟังกันไปแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะจากโฮชิหาดใหญ่นะคะมาให้คุณได้พักกันสบายๆหลายคนบอกว่านอนบ้านทุกวันเป็นเดือนเป็นปีก็เบื่ออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแต่จากครั้งที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็โอ้โหงบก็ต้องใช้งบประมาณเยอะช่วงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยต้องเก็บเงินเซฟเงินเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่อยากจ่ายงบเยอะนะคะมาที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะเป็นโรงแรมใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะคะจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะให้คุณได้พักเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวมีสวนญี่ปุ่นด้วยห้องพักใช้เสื้อทาทามิฟูกก็แบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ชุดน้ำชาอ่างออนเซ็นนะคะส่วนตัวภายในห้องพักเลยทีเดียวแถมมีมินิบาร์ในห้องขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองก็ฟรีอีกด้วยค่ะแล้วก็นะระหว่างพักเนี่ยในช่วงนั้นคุณอยากจะรีแลกซ์ก็สามารถลงมาข้างล่างเรามีโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะที่นี่พรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆนะคะกาแฟดิบก็โอ้โหเลิศมากค่ะมาเจอกันนะคะทั้งเบเกอรี่โฮมเมดก็ครบคาเฟ่นี้บอกเลยว่าดังเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆเพราะฉะนั้นมาเจอกันได้นะคะกับโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับลิเกเดนพลาซ่าและตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะเจอกันได้นะคะกับโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

ในวันเวลานี้นะคะอยู่ด้วยกันกับความสุขดีๆที่เราจัดให้กันไปแล้วก็คุณสามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกช่วงเวลาทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็สามารถเปิดฟังกันมาได้เลยค่ะทุกช่วงดีเจก็พร้อมมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฟังเพลงเมื่อไหร่เปิดมาฟังกันได้มีทั้งเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆให้คุณได้ฟังกันไปกับนาทีนายเรดิโอนะคะช่วงเวลาของดาด้าหมดลงแล้วยังไงก็ขอทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเรากลับมาไงนะคะพรุ่งนี้เจอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะกับดาด้าที่นี่99 Radio หัดใหญ่กับช่วงเวลาของดาด้าสเตชั่นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไรเปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
5: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
6: ่
5: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
6: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
5: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
6: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
5: เราไว้ใจ
6: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
5: ที่1เรื่องแบตเตอรี
6: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบังซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบังซีโทร0857993031
4: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฮันเจมาเลตี้ดีเจอุดมาแล้วจ้า มาแล้วมาแล้วเวลาเดิมบ่ายสามถึงหกโมงเย็นโดยประมาณนะครับทางหน้าปัดวิทยุ 99.0 ฮัทไยนายตีนายเรดิโอนะครับและก็อีกหนึ่งความทีนี่อยู่ฮัทไยนะอีกหนึ่งความทีสะเดาดานนอกนะครับ 92.2 ฮาจารุลักขณาและก็ทางออนไลน์บ้านไม้24ชั่วโมงนะครับทางออนไลน์เราพบกันช่วงที่2นะครับหลังจากในช่วงเช้าเราก็เจอกันแล้ว3ชั่วโมงนะครับแต่ละวันเราเจอกันออนไลน์ของบ้านไม้เนี่ย6ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ตอนเช้านี่ขอลา1วันนะครับเพราะว่าติดห้านแต่งตอนเช้านะครับต้องไปสองสามาเลยตอนเช้านะครับมีอย่างช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ําแล้วก็ไปธุระด้วยนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวตอนเช้าวันที่1สิงหาผมขอลาสักวันนะครับลาสักวันนึงธรรมดาถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมก็ไม่ขอหยุดนะครับส่วนไม่ได้หนังทํารายการตอนเช้าลา1วันแต่สปอตโฆษณาผมก็ตั้งไว้นะครับอาจจะมีเวลาคลาดเคลื่อนกันบ้างไม่เป็นไรนะครับมันลีลีกันบ้างผมไม่ได้ประจําอยู่หน้าคอมเพียงแต่ว่าเอาโปรแกรมนี้มาตั้งเวลาไว้นะครับถ้ามันเลื่อนๆหรือว่าไฟดับเนี่ยก็ต้องทําใจนะถ้าไฟดับตอนเช้านี้เหี่ยไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะกลับสถานีวันที่2กลับมาวันที่2นะครับสถานีถ้ามันดับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยยิ่งตรงจาก 99.0 เลยนะครับแต่ถ้าห้องสงผมไม่ดับก็ออกอากาศกันแบบในช่วงเช้าช่วงเช้าก็ช่วง 9:00 นนะครับถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย 3:00 นะครับส่วนนักจัดรายการคนอื่นก็ปกตินะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นดีเจกุ๊กไก่นี่ทางสถานีนะครับ 9:00 นถึง 11:00 นนะครับหลังจากนั้นก็ฟังเพลงสถานีปุ้ยปลานินทองนะครับปุ้ยปลานินทองแล้วก็ดิเจดาดาบ่ายโมงถึง3นะครับ3ถึง6ดิเจวุฒิแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่มดิเจนุ้มพร้อมด้วยปิดท้ายลูกทุ่งกับดิเจน้องสาวเสียงใสลงเฟซบังมุดแลงตัววันที่12กันยาเจอกันนะครับพุงลาวเฟซที่แป๊กกงคลองแหนะครับบังคิดสร้างเปลือก็จัดให้อันนี้พี่เสียกโลโซสกายพาร์ทไก่กาละมังรีบูทที่จีลูกเสือไทเกอร์และนะครับบัตร500บาทซื้อกันได้นานนะครับบัตรละ500สุดยอดมากพี่เสียกโลโซเลือกไม่กี่วันแล้วนี่12วันแล้ว

เมื่อคืนคนไทยทั้งประเทศมีความสุขหลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปีก็เห็นผลนะครับส่งมาแล้วรุ่นต่อรุ่นโคตรกี่คนกี่คนก็ยังทำไม่ได้นะครับมีก้าวมีออกมีมามีไปนะครับเมื่อคืนโคตรออดทำสำเร็จนะครับนักตบสาวไทยวอลเลย์บอลนะครับได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอีก2ปีเดี๋ยวเจอกันที่เอเวนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับจีนยังมีโอกาสยังมีอีก2รายการนะครับที่จะมีโอกาสไปเล่นโอลิมปิกนะครับซึ่งหลังจากที่จีนเขาเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์นะเธอนะปีถ้าจำไม่ผิดปี2004แล้วก็แชมป์โลกนะครับจีนในบ้านเราเนี่ยนะครับในอาเซียนหรือว่าเอเชียบ้านเราเนี่ยนะครับหรือเอเชียบ้านเรานี่แหละนะครับจีนญี่ปุ่นถือว่าเป็นอันดับโลกที่มีเลขตัวเดียวญี่ปุ่นอันดับ6จีนอันดับ7นะครับส่วนเราเนี่ยอยู่เลข2ตัวตอนนี้เราขึ้นมา13เลยแหละไต่ระดับขึ้นมานะครับก็ทีมชาติไทยก็เฝ้าแล้วเฝ้าเรานะครับที่จะได้ไปเล่นโอลิมปิกก็คือนำตาต๊อกมาไล่รอบนะครับตั้งแต่รุ่นไหนอ่ะรุ่นกัปตันกิฟนะครับก็มาถึงตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ก็โอเคนะครับต่อยเราได้แชมป์ที่นครราชสีมามหาหรือว่าเราได้แชมป์แต่เราไม่เคยได้ไปโอลิมปิกสักทีนะครับเราแต่อยู่ในระดับโลกระดับโลกโอเคจริงแชมป์โลกก็ได้หรือระดับบ้านเรานะครับแต่โอลิมปิกเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยไม่เคยได้ไปนะครับเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เราเนี่ยชนะมานะชนะทางญี่ปุ่นถือว่าด่านหินเลยนะครับชนะมาหมดทุกทีมแล้วเมื่อคืนก็ลุ้นกันแบบหัวใจแทบวายนะครับมาตัดสินกันเซตสุดท้ายใครถึงสิมาแต้มก่อนคนนั้นก็ได้ไปโอกาสไทยนี้ขึ้นแทนก็นำอยู่ซี่ยาเต็มนะครับข้อเต็มเดียวก็จะได้ไปเอลเอทันทีนะครับในโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าซึ่งทีมชาติไทยก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะครับสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั่วประเทศก่อนที่จะปักป้อนกันเมื่อคืนนะครับลุ้นกันแบบโอ้โหตอนนี้จีนนำไปก่อน2-0อ่ะเซตสุดท้ายอ่ะใจเสียเลยหลังจากงานไทยก็แสดงให้เห็นว่ามือเซตก็เซตได้นะครับตอบก็ตอบดีวัวเสาก็ได้ปากแดงต้องมีแรงนะเธอนะ

เสิร์ฟก็ดีลูกหลับลูกเซตก็คือครบหมดเมื่อคืนทีมชาติไทยบอกได้เลยว่าชนะจีนแล้วก็แข่งในประเทศจีนเมื่อคืนนั้นไม่ได้แข่งมาแล้วนะนะครับดีใจด้วยไทยได้ไปโอลิมปิกนะครับวอลเลย์บอลอีก2ปีข้างหน้าหนึ่งในความสำเร็จเธอทำไมถึงวอลเลย์บอลมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเห็นไหมว่าตบในระยะ3เมตรนะครับคืนหัวเสาหน่อยมากที่จะเสียแต้มนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงได้เป็นส่วนใหญ่ทำไมไม่รู้ไหมครับว่าทำไมถึงลูกหลับหลับบอลก็เซตบอลดีลูกหลับดีลูกตบดีหนึ่งผมบอกได้เลยว่าอยู่เบื้องหลังทีละหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับโค้ดออดกลับมารอบนี้โค้ดออดไม่ได้มาคนเดียวนะครับโค้ดออดมีภรรยาเป็นคนจีนนั่นนะครับโค้ดออดภรรยาเป็นคนจีนถึงเป็นนักวอลเลย์บอลกัปตันทีมชาติจีนที่ไปได้เลี่ยนทองระดับโลกได้เลี่ยนทองโอลิมปิกที่ชื่อว่าเผิงคุณนะครับเขามีทายาทกันหนึ่งคนก็เอามาช่วยโค้ดออดมาช่วยติวมาช่วยให้ทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเป็นกัปตันทีมของจีนตอนนั้นเขาอยู่ในมือเซตนะครับเป็นกัปตันทีมมันถึงได้แชมป์โอลิมปิกกันเถอะปี2004ภรรยาโค้ดออดเนี่ยเป็นคนจีนนะครับนักวอลเลย์บอลถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจีนเลยล่ะยุคนั้นเธอเป็นกัปตันด้วยแล้วก็ขึ้นโพเดียมหลับท่องไปโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ปี2004นะครับยังไม่พอได้คู่ฝึกซ้อนมาระดับเทพเลยแต่ก็มดสัญญากับญี่ปุ่นเลยนะนะครับโอชิดะและหลายคนนี้รู้จักคนเนี้ยเขาอยู่ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นคู่ฝึกซ้อนก็คือก็เรียกว่าเทคนิคอะเป็นคู่ฝึกซ้อนนะครับนี่ประสบความสำเร็จอันญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเมื่อก่อนเราสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอันดับโลกเนี่ยเราเจอญี่ปุ่นเราเจอจีนเนี่ยส่วนใหญ่นี่เราจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆหรอกเราจะแพ้แต่พอได้โอชิดะมาของจีนคู่ฝึกซ้อนคนฝึกซ้อนนี่แหละได้เผิงคุณมานะโค้ดออดได้โค้ดออดได้ภรรยาโค้ดออดเป็นคนจีนแล้วก็มีลูกกันหนึ่งคนปฏิเสธไม่ได้ว่าโอ้โหเมื่อคืนคนไทยมีความสุขเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงรอบนี้วอลเลย์บอลของไทยเสียหน่อยมากเซตได้เซตลูกสวยตบหัวเขาไม่ใช่ดิตบอ่ะลูกตบอ่ะหลับก็เดนได้หลับก็ยิงหัวโอ้ครบเครื่ององค์ประกอบเมื่อคืนชนะจีนไป3-2เซตได้ไปโอลิมปิกนะครับนี่ก็คือความสำเร็จของโค้ดออดนะครับโค้ดออดภรรยาโค้ดออดแล้วก็โอชิดะเป็นญี่ปุ่นตอนนี้เขาหมดสัญญาเลยกับญี่ปุ่นเขามาช่วยไทยพร้อมกับนักตบสาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเล่นในต่างประเทศไปเล่นลีกที่ระดับใหญ่ๆเลยนะครับเล่นในไทยเนี่ยไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก่อนเนี้ยเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับประสบความสำเร็จเมื่อคืนโอ้ทำไมหลายๆคนเนี่ยมีความสุขซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชังโคตรอีก2เพลงทิ้งแต่เดี๋ยวเรามาโฆษณากันนะครับ

บ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอนะครับจะเป็นสาขา3ชัยสาขา4ผัวนาดสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนาเยสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่5สวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ Enimax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะเปลี่ยนก็ได้เลยวันนี้ยอนี่ชื่อนี้ชัยดีนะครับแบตเตอรี่ Enimax นะครับแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะ Enimax นะครับร้านขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านท่านนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับแม็กยางอะไรเลสซิ่งโจ๊กมอนามคำซี่เบาะโดยเฉพาะซ้ายกระบะซ้ายแต่งซิ่งนะครับลานอามซ่าชอบอะไรซิ่งทำทุ่งลมหลอดกระบะด้วยนะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังหลอดยอดเลี้ยน24ชั่วโมงนะครับจะเป็นหลอดเก้งหลอดกระบะหลอดตัวหลอด10ล้อวัวลากเทเลอร์หลอดพวงเรามีโซนกว้างเรามีช่องใกล้ช่องมันมาหลังได้เลยนะครับโรงสบ้านเทคโนก็จะอยู่สายมือไฟติ้ง88คาวอทหลังหลอดยอดเลี้ยน24ชั่วโมงนะครับส่วนรายชื่อที่ทานข้าวมาแล้วอันตัวเดี๋ยวผมไปอ่านรายชื่อก่อนได้ไหมครับในช่วงเพลงนะ UNB กลาดนะครับนี่ก็แม่อาลีมุยางเมืองตรังซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผู้ให้การสนับสนุนก็เหมือนที่บอกอ่ะเดือนนี้ค่ามาไม่1ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต่อเช้านี้แหละแต่ผมยิงสปอร์ใน2 3วันก่อนนะครับ UNB กลาดนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ต่อตัวไหนที่ไม่ต่อก็แจ้งมาด้วยนะจ๊ะไล่ชื่อเลยอ่ะตัวครับเดี๋ยวจะได้สัก 2-3 เบรกเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อก่อนนะครับวันนี้ล่วงนวดช่วยเช่เอาก็พูดนะครับรายชื่อไหมนะเอาซ่อนด้วยคุณมนาผมซ่อนผมไปก่อนพิษแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาอะไรเดี๋ยวมนาซ่อนรายชื่อเดี๋ยวผมไปแตะออกก่อนผมไปซ่อนรายชื่อที่เข้ามาแล้วอย่างตัวนะครับเดี๋ยวไปทำก่อนแป๊บนึงก่อนพิษเลยเดียว

มาเลยรายชื่อมาแล้วนะครับไปดูรายชื่อก่อนนี่ไงเอ้รายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาลงคลิปว่าบิวล่ําอะไรครับอ๋อผมไม่ได้ล่ําผมเป็นมิกดิสตูนนี่ผมตัดคลิปมานุกๆครับผมสบายๆครับถึงอ่ะจริงๆมันมีเสียงในต้นฉบับนะผมตัดออกซะคุณพงษ์พี่สุมิตรบอกว่าน้ำหอมผิวเสื้อผมอยู่ในตะกาผ้าสร้างวันอย่างหอมอยู่เลยกระดาษใสแหล่ชีดแหล่ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวผ่านทางอะไรผมข่าววัดใหญ่เลยคืนนี้นะครับคืนนี้ผมไปไล่ทีข่าววัดใหญ่นะครับก็เลยว่าต่อเช้านี้ลา1วันหลวงนวดแช่บาพบนะครับคุณอันช่างซ้อนแม็กซิมัมโปรเจกต์คลองแง่เดี๋ยวข้าไปติดสติ๊กเกอร์ช่างซ้อนน้องชายนะครับนี่เมื่อวันเสาร์วันเกิดลูกสาวนะครับก็ลูกชายลูกสาวลูกชาย2คนนั่นแหละนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนะครับคุณจีราช่างนุยพี่เล่หลดคุดแก้วเจริญพงษ์แรงลิงเลอร์จักใหญ่ในหัวคุณไพฑูรย์คุณชายช่างก้อยช่างเน้นช่างจักรพงษ์ช่างพันพี่พันนี่ช่างเพชรอะไรกันนี่คุณอนุสรพ่อข้าตาวานเมื่อวานไปอุดหนุนหน้าหมอมถึงบ่อปลาหนองมาเรียขอบคุณนะครับพ่อข้าตาวานชวนพี่ก็มาซื้อกันเมื่อวานขายดีเมื่อวานผมขายได้1,200ที่บ่อปลาแควได้หลอดหมดเลยนะครับเอาไปไม่เยอะขายได้1,200เหลือลบมาขวดเดียวเมื่อวานนะครับคุณลัดลานมิวช็อปปลาดังนะครับคนหลักเจ้าของก็เปิดไอ้ฟังแล้วคนมีเจ้าของนะครับส่วนคุณอ๊อฟนี่ข้ามาเรียนตัวเดียวช่วงโมงนั้นเราอยู่กันต่อนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ชุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆกิ้มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย098-245-8999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นอย่าง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อาม ธีรพงษ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง

0: ใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไร

ชั่วโมงที่สองนะครับขอบคุณแมรี่มูยังเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดั้งเดิมของจังหวัดตรังนะครับนั่งครอบเหนือหวานจัดอาหารครับอาหารแต่งงานบวชแก้บนขึ้นบ้านไม้เลื่อนทำบุญครับแม่อาลีมูยางเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สั่งได้เลยนะครับแม่อาลีส่งฟรีทำกลางคืนว่าเช้าแล้วส่งให้ลูกค้าส่งช่วงไหนก็ได้ครับที่ท่านอยากจะให้ส่งแม่อาลีมูยางเมืองตรังนะครับแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับ089-990-189แม่อาลีมูยางเมืองตรังซีซ่ารถบ้านงานยานยนต์นะครับมอไซค์มือสองอยู่ในบ้านกวนดินนะครับสื่อมอไซค์มือสองก็ต้องซีซ่าอยู่ในบ้านกวนดินสาขาแหลกสาขาสองถนนกาญจนาวณิชย์ทางไปสงขลาซีซ่าสักคันไหมครับฮอนด้ายามาฮ่าพีซีเอ็กซ์แม็กฟอร์ซ่านะครับจัดไฟเน้นก็ได้เลือกสื่อส้นเราก็มีส้นหลอดส่งฟรีถึงนาบาเลยนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับเฟซบุ๊กคุณวรันธรโตขวัญเบอร์โทร0857993031ทำซีหลบขั้นนะครับเคาะปะผู้ไดมอนด์ครับหรือจะปิงโครงผ่อนการสนิมยิงทรายนะครับมาที่นี่ได้เลย UNB กลาดนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วตัดไม้ข้าวซอยช่วยกูนุทิศนึงนะครับที่นี่ทำซีหลบขั้นเริ่มต้นอยู่ที่1มื้อ 5,000 บาทซีทั่วไปครับหลบขั้นหรือจะเป็นซีซิงซี VIP ก็มีหลากหลายราคาทำเฉพาะจุดก็ได้ทำสีเฉพาะจุดไม่ต้องทำรอบขั้นนะครับจุดละ 1,000 คัดสีอยู่ที่พานาอย่ามาหลับบ้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับแล้วก็รูดบัตรเครดิตแถมมีรถยนต์สำรองให้ไปใช้นะครับคัดสีพานานะ UNB กลาดนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในจิงเกิลครับที่ยิ่งต้นชั่วโมงตัวเดียวนี่แหละนะครับ UNB กลาดเลือกทานเซิร์ชในGoogle ก็ขึ้นมาแล้วนะครับถนนนวลแก้วตัดใหม่ UNB กลาดจำที่ดีเลยทีนี้ย้ำว่าหลักมานเคลมประกันถูกบริษัทนะครับปุ้ยตรามืองานดาวเดี๋ยวสักแป๊บนะครับ

ใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189

0: ฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่

พี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวกระสอบละ600บาทนะครับต้นยางเรื่องนิ่มกลีนายสร้างนาไว้นำยางเปิดสิ้นสูงปาล์มนะครับเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนขยายลำต้นหลากเดือนดีโตไวนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวพี่สมชายนะครับผสมฮิวมิกา 5% ขี้กลางข้าว 100% นะครับเบอร์โทรจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้40แถม1 420แถม3กระสอบกระสอบละ600บาทนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาว0899759997นะครับเบอร์โทร0899759997ปุ๋ยตรามือ5ดาว

3เพลง4เพลงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงแดนครับแต่ทิ้งท้ายกันก่อน2ชั่วโมงนะครับลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาแซ่บๆกันให้ทานได้ฟังกันหลากหลายแนวนะครับน้ำหอมดีเจอุ่นหอมติดต้นนั่นครับแควในหลอดกว่า50ปลาบากันนะครับชิดตัวกว่าอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับช่องทางในการสั่งกับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือขอหน้าทางโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้นะครับสั่งกลับ200ส่งฟรีหอมติดทนนั่นนะครับ0945285636

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ชุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆกิ้มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อ ฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ
0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
5: น่าจะหมดหรือแก่ก็ยังแก่ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิก้าวกระโดด
4: DJ Wood EDM
6: Ladies and gentlemen, this is another non-stop
4: DJ Wood EDM
6: In the mix

คุณพ่อใจบ่เสียงมาข้างเดียวนะว่าผมช่วงสลับซ้ายสลับซ้ายคอมสลับซ้ายคอมน่าจะเสียไม่แน่นะครับต้องกราบขอประทานอภัยนะครับถึงเพื่อชีวิตมันเพื่อชีวิตมากี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเธอครั้งเดียวเหรอแล้วใส่พวกเธอไม่บอกกันมั้งล่ะถึงนี่เดี๋ยวผมจัดเซตปั๊บก็ต่อเดี๋ยวสลับไปอีกดวงแล้วถึงเดี๋ยวเสียงมาครั้งสองครั้งก็เดี๋ยวผมก็เช็คให้นะครับขอบคุณครับถ้าพ่ออ๋อไม่บอกนี่ไม่รู้แต่ตอนเช้าไหนๆกับพ่ออ๋อมาแล้วล่ะ1วันนะตอนเช้านะขออนุญาตล่ะ1วันนะครับตอนเช้าผมไล่เรื่องมากสองงานพี่น้องเที่ยงกับอ่านหนึ่งต้องเดินทางวัวคำไปต่างจังหวัดอ่านหนึ่งลาวตอนเช้าอ่านแตงเบ้ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตล่ะ1วันตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมลั่นเพลงลั่นสปอตนะครับแต่ดีเจนุ้มดีเจได้หน้ามาปกตินะครับมีแต่ผมอย่างเดียวขอล่ะ1วันนะต้องหาตัวสลับแบบกลองกันแหละไม่ต้องเอาทอดซ้ายข่าวออกอยู่เดี๋ยวต้องไปหากลองตัวสลับเดี๋ยวมันมีอยู่ที่บ้านอีกเดี๋ยวไปลือโกดังก่อนโอเคเพลงแดนซ์นะครับชั่วโมงนี้วันเกิดมีไหมเธอวันเกิดพวกเธอทั้งหลายวันเกิดมีไหมวันก่อนเมื่อวันซื่นนะครับย้อนหลังลูกสาวช่างซ้อนได้เลยน้องเอว่าตัวชายตัวเล็กเด็กชายชื่อเล็กช่างซ้อนเอว่านะเอว่านะเอว่าโอเคเดี๋ยวเด้นอีดีมสัก 2-3 เพลงนะครับถึงเดี๋ยวใส่ยอเพลงไทยกันเสียงมาสองข้างเลยนะพวกเธอนะใส่ถึงไม่มองกันบ้างล่ะผมไม่รู้ไงผมดังมอนิเตอร์อยู่หน้าเครื่องนะครับถึงเวลาผมฟังออนไลน์ผมก็ฟังบนโทรศัพท์ถึงไม่แย่แกโทรศัพท์ไม่แย่แกแต่ถ้าฟังพาร์ทวิทยุน่าจะออกกลางเดียวแหละสองข้างชัดแจ๋วนะขอบคุณจ้ะใส่รวม

ี่น้องจากสวนยางตกใจปะสวนยางถึงใส่ลาวอ่ะมานี่มาขายปุ๋ยป่านินทองนี่เธอปุ๋ยป่านินทองเปลือกนิ่มกลีนายสร้างหน้าไว้น้ำยางออกดีเต็มจอกมีดเดียวก็หน้าเดียวอะเด้มีดเดียวปุ๋ยป่านินทองหาซื้อกันได้ลานจุยเสดาตรงคำโรงเรียนขั้นใจนะครับกระสอบละกี่ร้อยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องทำให้พ่อส่งเช็ดส่งช่องแชทได้เลยกี่ร้อยไม่รู้นะกระสอบนึงนะปุ๋ยป่านินทองแต่ไม่รู้แล้วเราส่งฟรีนะครับโทรสั่งได้ปุ๋ยป่านินทองEM ดับลินตราน้ำใสฟาร์มหมูฟาร์มไก่มาแม่วัวควายโรงงานได้หมดครับท่านจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เหรอ EM ดับลินตราน้ำใสเอาไปชายเอาไปชีดเอาไปปอนเอาไปลาดดับกลิ่นได้ดีนะครับไม่ได้พ้นกูจะยินดีขึ้นเนื้อนายนะครับการันตีทานการันตีเลยค่ะโอเคเบอร์โทร EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับ081786จะได้แป๊บถึงไม่ชายแล้วไม่จ่ายแล้ว081766-3373 081766-3373 มันจะตัดเวรได้แล้วนี่

ฟุตบอลฤดูกาลนี้ผมกลับมาเชียร์เชลซีนะขออนุญาตเชียร์เชลซีกับอาร์เซนอลสักหนึ่งฤดูกาลลิเวอร์พูลไม่เชียร์แล้วลิเวอร์พูลไม่เชียร์แมนยูนี่ไม่เชียร์ครูปรับลิเวอร์พูลไม่เชียร์ผมไปเกือบผมแบบเป็นแฟนเชลซีแล้วหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยแฟนเชลซีแต่เดียพูดเรียกพูดกับแมนยูอ่ะผมนุ่งนุกคำคำแล้วก็ผมน่ะเชลซี

ิ๊กบูมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงบิ๊กบูมนะช่างซ้อนเดี๋ยวจะให้เลยจ้าจะให้ลูกช่างซ้อนสักเพลงบิ๊กบูมบิ๊กบูมได้ชอบอะไรบูมบูมมั้ยลูก

าอยู่ไหมอ่ะฮะนอนหัวคำเหรอวะอีฟันเหรอนอนหัวคำฟันสามตัวต่อเช้าใช่ไหมไปซื้อลอตเตอรี่ซะเลยนะบอกวันนึงจะจอดได้ก่อนฮะคืนนี้มีเวลาฟันอีกหนึ่งคืนนะบอกเธอนะเอาปากกากระดานมาตั้งไว้กลางๆแต่เลยหยอกขึ้นมาถึงลืมอ่ะฟันปั๊บก็เครียดเลยถึงแต่เช้าก็ไปหาแผงลอตเตอรี่อย่างทันอยู่

บางทีฟันไอ้ลืมมาบอกเหล็กไหลไหลขึ้นแต่เดามัวมัดผมนี่คืนนี้นี่ผมเอาปากกากระดานนี่ตั้งคางห้วยเลยแหละที่ขนาดผมฟันนี่ผมคือว่าก่อนนอนนั้นผมจะนึกถึงไอ้เนี่ยจะนึกถึงว่าฟันที่ฟันที่ฟันเออฟันที่ฟันออกเบื่อที่ฟันออกเบื่อที่ถึงเรานอนเราขีดเนี่ยถึงตั้งเดี๋ยวฟันไอ้เดียนลอยมาเลยลอยมาเลยเธอหลงกำแพงคืนนี้นะเออเพื่อได้ดวงดีกันจับลองฟันแน่ไอจิตเราไอจิตเราคิดว่าเราอยากจะฟันคืนเนี้ยฟันถึงตัวเล็กกันแต่ฟันแบบไปดูทั่วตอมนี่ไม่เอานะฟันแบบไปดูท่าทั่วตอมนี่ไม่เอาไม่นั่นไม่ออกเบอร์เออไม่แน่ท่าทั่วนี่7ถ้าความนี้ความอะไรเธอความนี้มันความไปความมา8เสีย8นี่ความมายินหยางกับความเสีย7

ดึดบางเหลวกันเด้ออย่าเล่นเหรอนะลูกกูใส่เดินตามไม่เล่ะลูกฮะทั่วย่ายดิไม่พือย่ายเมาเลยย่ายในรถบานเสียชัดวินกำพุ่มอีก

จำเลขนี้ที่ไม่ได้เบอร์หน้าแหละ Snow Wiseถึงกับอารันวอล์กเกอร์สักเพลงนะฟาดี้นะฟาดี้ก็ไม่ได้เปิดหน้าแหละไม่ใช่แล้วไอ้นั้นมาฮ้อนแล้วอย่าไปยุ่งกับไอ้นั้นตำตายย้อนแล้วถึงกับปิดท้ายด้วยเบิร์นนี่ดาวนะเพลงงูสักเพลงถึงกับเดี๋ยวมานะจ๊ะ

ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีถึงตอนเช้าผมขอลา1วันนะครับแต่ผมตั้งสปอตตั้งเพลงไว้นะครับในช่วงรายการของผมลา1วันเดี๋ยวเจอกันจันทร์อังคารเจอวันพุธนะครับวันพุธในช่วงเช้า9โมงเดี๋ยวผมกลับมาให้ท่านนะครับเพราะว่าต้องมาจัดออนไลน์9โมงว่าเช้าทางบ้านไม้ออนไลน์นะครับขอบคุณครับที่ท่านได้ติดตามมาฟังทาง 99.0 นาทีได้เรดิโอฮัทใหญ่ครับ 92.2 จารุลักขณะเรดิโอแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตก่อนครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโด
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอร

0: วัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆปู่ย่ามาปะกะถวดปอเท้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ
1: นี่วันนั้นผมไปหาเพื่อนใช่ไหมหนุ่มบ้านเพื่อนผมเป็นเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองเลยวันนี้แล้วแบบว่ามันบอกคนที่บ้านมันแน่แบบว่านี่แรปเปอร์ก็ไม่รู้แรปเปอร์ตัวแรกก็บอกว่าพวกมันแต่งตัวอยู่แดนอยู่โบว์อยู่เบอร์ไอ้ตัวตั้งพวกมันคนแก่ไหนพวกมันคนบางงานบ้านเราอยู่บุกแก่ได้

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสือได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาตีนุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยตันอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

บ้านผักเลื่อนหมายอ้อนเสดานะครับองค์ผักราคาทุกไกลชิดธรรมชาติลมลื่นยูติดริมน้ำมีความเป็นส่วนตัวองค์ผักแยกถูกลังนะครับมีที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นข้างขึ้นนี้จะอยู่ที่500บาทนะครับถือว่ายากผักแบบชั่วคราวราคาเริ่มต้นที่2ชั่วโมง250บาทสนใจนะครับจององค์ผัก0615164545 0615164545กับนี่คือเรื่องราวของบ้านผักเลื่อนหมายอ้อมเสดานะครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงคงนุมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุมรมดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลย

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับขออนุญาตขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดันดานคู่นี้และข้าวทุกมือให้ครอบครัวถึงมันจะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่

์บริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอเชิญพักผ่อนที่ PP Cafe จิบกาแฟ

ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่าย
0: หาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5970 เวทาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิววัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: ดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี
1: ่ถามเด้อเท่านี้มีไผถึงเอิ้นว่า
0: ส่งลุงส่งป๋าได้บ่ครับเออหัวเราะแสดงว่ายอมรับเด้อ

้องได้ก็น้องขอบคุณเจ้าได้รับคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมหอมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

แล้วเธอยังหายใจอยู่ก็ต้องไปต่อ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเส้นอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออก

ันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่

เคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091-850-2481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ FB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

ม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไหวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่เราคือ One Stop Service ตัวจริงศูนย์บริการครบวงจรทั้งซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอ

สีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขาม

ีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่าย
0: หาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-5970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศไปกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่เราคือ One Stop Service ตัวจริงศูนย์บริการครบวงจรทั้งซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอเชิญพักผ่อนที่ PP Cafe จิบกาแฟแล้ว

0: เดียว
1: NV การาด
0: บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NV การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: Nada more again Now you get caught up in the ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-5970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: พลงต่อไปชื่อเพลงชีวิตนะครับแต่งให้กับชีวิตระทมทุกข์ของพี่เล็กคาราบาวนะครับนี่เล่นไปน้ำตาไหลไปนะครับ
1: ไปอี
0: โอเค1 2 1 2 3

0: านวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเส้นอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขา

พ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่เราคือ One Stop Service ตัวจริงศูนย์บริการครบวงจรทั้งซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอ

0: ที่เดียว
1: NB กาดาษ
0: บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่าย
0: หาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955971 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ